0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันพี่จะมาขันซาแกอ่ะบาพี่มะนี่ตรงมาจะมางูแกคุณยายอยู่นี่ขันชอบตัวพี่อ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาหมูนี่ทานพี่รอหาดูงูนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิล่ะดิโทบาลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกกระดิดมาดิเสกเสร็จแต่ล่ะงาอ้างงูไม่เหมือนสุพี่รอจะมาตัดดิมวยทาบาเลยลูกชอบตัวเลยเลยจะชอบใส่ตัวปลาตัวเลยไอ้ไหนไม่รู้ใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ชอบไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาชอบแ
1: คลีตอนไหนชิมนะคลีชิมนะอยาก

0: ตาบงลีเนี่ย ไก่ ไปจะมาคันซาแกยาบาบิงะนี่ตรงมาตุ๊จิมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตั๋วบิอ้าดิพี่น้องเมดิปะมงลีถ่านไปแล้วงารุงูนี่บาผิดไปมะรู้งารุมาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโดบาลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะดิตรงมาดิดิชิดแกดาบางาอ้างวยเมซุบิแล้วจม้าตัตติมวยถ่าดาเด้ลูกโชกว่าเด้เอ้ยจะ
1: 60จับกว่ามีช่อโลไม่อยากพูดเตยล่ะ60จับก็ไม่ปาเว้ยติชาอยู่นี่ด้วยดำโพชิเดมาเปลี่ยนเปลี่ยนเมลูนี่ก็เลยจะสร้างนี่ก็เกิดไอ้ดำโพชิเดซื้อด้วยเนี่ยดำโพชิก็ออกมาตัวนี้ก็ดำโพชิมาดำโพชิเดอยู่เปลี่ยนเนาะเก็บไป

ตุดอมมินูเลปาอุลินาโพลนั้นจาเตนเอ็มซีเดียมชินไหลโจโปรแกรมสินจะไปกันเลวุตุจานิสินจัดขัดสงทุทั้งหลอดพอมโอลกันนุนเลวทันดิ้งอามาสวีกาปีเดียบดินนากุมงากิมหิเลวนากะรัลทุทอนเปปารินสุนลอยนางบอยตะจิกโอลอัมเปกทูอายุจีนปีเดียบอันรักดินนากุมงากิมมินสินนากะรัลทุลาทอมเปปารอินบอยตะจิกโอลอัมเปตีอินเซปเทมเบอร์ทานิสรีเนียเอ็นยูจีอินจ้าอสวาซีดาวเทียงนากะรัลลัมจวนบ่าวจูรอดลิงเซตินอัตวันตูมีปีรัลกาโปลิปุมเปกออกนักจูกันอุปติปีเดียบรักดินนากุมงากิมมินสินนากะบอยตะจิกโอลอัมเปกนักสีตินอันซิมฮีทุทอนเปปารอินอุปนักบอยตะจิกโอลจูเอ็นยูจีอสังบิกสุนลอยนักสีปีตุโตลายกงสามเวปีตุโตลายตุเยกังเวปีตุอาจานีปีตุตากังสูโตลายอมูแทงกังตะจิกโอลอัมเปกมีซีปีตุโตลายกงสามเวอัมเปกมีฮีปะขัดอุมิปีตุโตลายตุเยกังเวอัมเปกมีฮีมินุงกุลหลวนขัดปีตุอาจานีบอยอัมเปกมีฮีมินุงท้องขัดเละจรกเละซอมลีเละปัสสริปีตุตากังสูอัมเปกมีมินุงซอมเรียเละปะขัดโตลายอมูแทงกังตะจิกเปกมีมินุงซอมลีเละปัตนีอันอุมรวงอ่ะอาจาเตียนบอยตะจิกงะตุฮีท้องขัดจะเสกซอมกว่าเละปัตนีอันอุมตีนอันจะสงะอันตาลังบอยตะจิกเปกไทยนักดึงสังอ่ะอดตตินทุลาอันสิมไทยอปนีนากาอมเฮมนักลำกลางบอยซุงินอันเชลมีอสีตินอันสิมอปทุมนากาจุน NUG รัลลำทอนเปปารออิน NUG เซเพสัญญาตุเยกามบอยรัลทุทอนเปปารออินอปนักบอยตะจิกศิลนักคอมตีอิผมหิมนักลำกลางบ่อยจุงอินอันชิลมีปาระเนมเงตินอันชิลีลักซองอันเปกมีสีตินอันซิมเอ็นยูจีตินหุนินหิมีบ่อยตะจิกปอลฮีกุมตินอันเปทังดิงจุยเลียท้องหิเลกุมกุลหลวนรุกกุมาเอ็นยูจีตินหุนินรัลทูธาทอนเปปาร์เรนบ่อยตะจิกอันเปกนักบ่อยตะจิกเปกนักโปรแกรมจุกุมตินอันตัวดิงิท้องหิเลกุมกุลหลวนรุกิตะจิกงาตูปอลมินจะจีนปอลขัลกันสวาสาลดิงตีนอันซิมซิ KILA ตังก็ปอลิกะนักรวงะนิลีสุงะราชังละมิลงปีปกวะเสียติมันลีอสินเนตาลงปีสมทุมเลปขัดขัลอันระสาวสาลทูปะโมควาอีอรสาวมีทะชุมบังราชังปอลิราชังลงปีจุ KILA KPDF ตังก็ปอลินอันรักกาปินิลีสุงะลงปีปกวะอัลมันเลวเสียตินไทยซิเซปเทมเบอร์ทานิงานิซิงละมะซิงคันลีลอนเลปะโมคกัลลากิอรสาวมีอตางมีรัลสร้างลงประคัตจุ KIA เละจังก็ปอลินอันรักกาเบดเซปเทมเบอร์ทานิลีนีขละเซียงคานสักลำยองปีนตามหุ่นอัตแข็งมีลงปีขันรักกาปีลงปีประคัตเละอดังลงประคัตอากางรัลสิช่วยระยะเจ็ดเสียตีอัฟเฟนมีลงปีดีริงินบะโมอิเซียนระตุมมีรัลสร้างลงปีปัตนิขันรักกาปีประคัตอาเซียนเซปเทมเบอร์ทานินี่เละนิทุมเนียจีนบงเละเซียงคานะอันกาปอีรัลสร้างลงปีปังอาไอมันเลวเซียนเซตตงปานจันหิลวนอันกายงาตินKIA อินจ้าอันสวะอะไรเจอินรัลสร้างลงปีปารีอัตเลมีรัลสร้างโพลีรอนจิมโพลขัลอันรักกับในรวงอะรัลสร้างโพลินอันเตาเล็ดไทลอนเลวตินไทซิกระชินรำกุลลุนักเกกระชินรำกุลลุนักละมีอัตัวเจตูโพลจูเซปเทมเบอร์ทานนิงอันนี้อะมันลีสินเนตาลงปีปะขัดทอนอันระเสาสาลตินอันซิมจะมีลงปีละกาไม่ลานตูปลีจูเสียงกูแปลงนิดลักนักขลังละมาอันแข็งเจ้าเอติวกับเละติวตั้งกลวนปารีอุ้มมีปีโพลดินหุนินวันจำเละเชียมใช้ปีโพลรัลริงเจ้าดินวันเละแปลงปากกาพาอินรัลรินนักอันเปียซิรัลสร้างโพลิมีหลายเจ้าวาวอันป่าบอลรองอ่ะออกัสตัสสงะมีปีสันหิลวนอันที่ทูทศมังรัลสร้างโพลจูอาเลียมเจ้าออกัสตัสขัดสงะมีมารำปุ่มปีอ่ะมีหลายเจ้าวาวป่าบอลนาเคสจังอาเล็กุลหลวนเรียดเตียงเอาอุมิมีปีสันหิลวนอันที่ตินเอ็นยูจีอินจ้าสวาซิรัลสร้างละมีรับพลักสติอันตัวมีละกะดิกเลวสติอันถานาคีวอยซาเล่ปัญหินอัตมบิกสีมาลีรำเทนะมีหลายเจ้าวาวป่าบอลมีเคสซาเล่ประชาอินนัสเซตินอัตัวตูมุนรำขัดสิจุ้ยเลยอะสกายรักใครชินเละกรณีหุ่นปลีอะอบูริอันถามีฮีไวเรียดเตียงเอาอุมิน้าวฮักปัสสริตะลินมีปีสอมรกเล็บปริยตอันนุนนักอันเลียมตินไทยสิวันจำกานักรวงอะรำเช่นเละรำกุลไลทุมะไวจังอาเละสอมทุมเตียงนัสเซตินบอมคลับอันตัวริสกายรำเช่นเละมากุยรำเช่นจุนัสเซติอัตัวตูมุนรำขันสิจะมีวันจำกานักรวงอะกุมไลเรียนหน่วยน้าฮักไลเรียดตะลินมีปีจ่าเละสอมทุมเละปกวาเตียงอันชีอีเชียมบังอะตูขันจันฮิเลสอมรกเล็บปรกเตียงอันอุมตีนอันซิมจุ้ยเลยะ
มีปีอินซาเลกุลหลวนรุกเบียงนักลำอินเลสริเลจะจืดลองประชาซิจงซีคันปลีขลวันจำกานักรองอาเซียตินอันตาลังอายุจีดินหุ่นินทัชุมบังราช่างโปลีโมนักอันตัวมีโปลอันหมินซินิเทิลสวลตัวตัวโปลจุนัสเซตินดานเปียกไทยดิ่งอันรวมดิ่งตินไทยเตอร์นักอันไหนซิมาเลเซียเมียนมารำมีรัฐลานท้องขัดเลจลีเลสอมสริเลปรุกอันกวดดิ่งปาระเจ้าสาวดิ่งอินยูเอ็นไอซีอารินรัฐินนักเปย์ไทยรำเรียเมียนมาหนาวหักมินุงไทยทุ่มกลองโดยอันตัวทูทอนเปปารอินไทยฟิล์มเทียมนักกลางโบอินทุซิมนักอันไหนทูมาเลเซียเมียนมาราดลังท้องขัดเละจังอาเกียงกับกวดซาลดิ่งอันโตเรลนักขี้อันมาทนเปปานักเอาอุ้มเหล่าทุเละอันหิมเหล่าร่วงอ่ะเจ้าซาลดิ่งอิน UNHCR ินจ่าสวัสดีมลิชารำซุงลำวันจีจุงอินเมียนมาราดลังปอลท้องขัดเละจะลีเละสมเสดเละปรกจุอันหมายดูนักเวกินไม่สาอะไรดิ่งมีเซปเทมเบอร์คลานนี่กุลหลวนกวนเนียกวดดิ่งอินอันโตเรลมีสิอันตู้เวกิอันกวดดิ่งทัวถ้าชุ่มมังราช่างปอลินราช่างหลงปีปนิเละสิลำหลงปีปักขัดมังอินอันสวยดิ่งทินไทยซีอตัวเมียนมารำอารมดาชีเลวร่วงอ่ะอันกาปอเรราอีอันกวดสารดึงมีราตลันปอลช่างอ่ะหุ่มหิมนักอามาคานเอาอุ้มเลวดิน UNHCR ินอสิมจุร่วงอ่ะราตลันปอลจุกวดติกะปักขัดเตเจริอันหมายดูนักอเสียตุลีหุ่มหิมนักละมีอามาคานไทยมีดินมุนเอาอุ้มลงอ่ะกวดอัฐาตินอันสิมโรฮิงญาราตลันท้องงาจุเจ้าหลังสารดึงเมียนมาราช่างปอลินอันลุงกิมตินมาเลเซียหลังบ่อยจงอินอันซิมีอตูเตียงอ่ะมาเลเซียรำมาหัดปงจีนสีเหลามีเมียนมาราตลานฮีติ้งขัดเละท้องสมกว่าเละท้องถุมเละเสียดเกียงกับอันอุ้มตินอันซิมจุลยาไทยเมียนมารำรีแท็กเพ่งปีสุงีราตลานสคานิสินเมียนมาหน้าหักปลดลงสัวอันทนทูทนเปปารออินฟิล์มเทียมนักจืดเป็ดไทยดิ่งอินกันโตเรเรเราตินไทยฟิล์มเทียมนักกลางบอยอินอสิมาซีตุยกุมาไทยเจ้าจัดลองโปลีอากายมีรัฐลันสคานอิสินเมียนมาหนาวหักสมลีเลปรกเตียงอันอุมิจะมีละเกินไหลถุนจูอเลียมจาออกัสคลาสุงะลองโดยอันตัวรสีอตางมีสมถุมเลปทุมคัลโดคอมเมนต์โปลอันเช็คเรารวงอ่ะนาฮักโปลฟิล์มอันจืดเป็ดไทยนักดิ่งช่างอ่ะกระเรียนโปลก้มเลตลงตานู่เลปาโปลินอันดีละซีท้ายดันเวกาเราช่างสคานีนาฮักโปลจูสคานสุงลงอ่ะฟิล์มจืดเซียนอันซีอัตูดินหูน่าจุนเช่นขัดนาฮักโปลจูสคานเลงีอัตเจ้าจัดลองโปล่ะจะจืดไทยดิ่งอินอันเสียงมีอซีตีอินฟิล์มเทียมนักลังบอยอินอสิมอตูอีตลองสวตัวตูนาฮักโปลจูสคานสุงอ่ะจ้าจืดเป็ดไทยดิ่งอินอามายไซน์กันโตเรลดิ่งอีดอกอมเมนโปลเล่ดันและมีฮาร์สันนักโปลจูอดังจงโปลทอนกันโตเรลดิ่งตินอสิมไทยเจ้าจัดดินหุ่นอินนาฮักโปลีฟิล์มจืดนักจูอักขมเลวิดันเล่มีหลายเจ้าวัวเวกินตัวเป็ดวีวัวดิ่งตินฟิล์มจืดนักลังบอยอินไทยเตอร์นักอันไหนสิชินฟลามตรงอีนัดตรงมีมีรางอีแล้วเล่สักไทยตูชินสปิกแอปพลิเคชันทาร์อสวักเจ้าทูมีดัดนิสวนักละมาราช่างโปลินบอมไวลีอันคลักทูอารการฟิล์มจิรจงนัดวันโปลคลาดโลดติ้งหนีอันเปียกหนึ่งทูเซนทังเซนเตอร์คองซิลมุนรำสุงะเชียมไชเล่รัฐวมโปลพรนักดานอันเคียทูซีดีพาคาฮูตูอินซีจีเอฟเจ้าลางิชินเชียมกายโปลกมโปลลุงรวนนักอธุปีตินซิมติมีทูเล่รำเลียงทูลาโปลอสิดิงอามายสบิกาชินฟลามจงอีนัดจงมีมิรางิเล่าเล่สักไทยตูชินสปิกแอปพลิเคชันทาร์อสวักเจ้าทูทันนักกันในดิงชินTranslator AI รักตัวสวกตูปุนงเลียนซูมจุนชินกุมทรหมวนากาตินกันตรงมีบอลมีรางตรงอิเลสักไทยตูชินสปิกแอปพลิเคชันอตัวสวกตูอามายจะมาอย่าตาลังปุนงเลียนซูมจุนชินทรานสเลเตอร์ฮีท่องนิเลกุมกุลหลวนงาเฟบรุอารีกันรักในทอกชินทรานสเลเตอร์มังดิงจุนมาอีจ้าวงานอตูลตัวจุนนตรงมีนาโอเลวเลสักไทยตูชินสปิกแอปกันในตาตินอตาลังชินสปิกแอปพลิเคชันฮี iOS iPhone มังปอลจุนดาวน์โหลดตัวอินอันมังไทยจีเจ้า Android phone มังปอลคลินไรเลวเตียอันมังไทยจีดิง Android ช่างเทสติ้งอันตัวเรียลไลทูไทยซีปุ่นงเลียนซุ่มจุนฮิมีเทคโนโลยีช่างอตูลมีรีซอร์สโอเลจ้าช่างอีจวนปีปอลคอมปอลจูจะเลยทั้งออดิโอบุ๊กเล่ฟลามมีเดียเน็ตเวิร์กปอลอันซีชินสปิกแอปพลิเคชันจูอัฟฟัมกิมสีเหล่านั้นทัศน์ดิ่งอินกันรวมวีวาวดิ่งตีนอสิมซีกะลีเป็งติเลียนรัวงะมีปังอาอันทีทูสกายรำเชนกะลีเป็งอารัวตักสูรัวงะตีอเลียนีมีปังอาอันทีตีนตัวส่งมีปอลินอันซิมเซปเทมเบอร์คลานิรุกนี้สิงละมาตีเงาอีทิ้งเฟนมีปอลอันทุเรเราลายาอปาทอนหาทวนตูกุมเล่งามีอังปุยงวินจูติดายาตราอีอปาเล่มีปอลินอันโหเรานานอันหัวอารักชีเจ้าสิเซปเทมเบอร์คลานิลีนีจิงละมาเชนตาจีข้อเกียงอ่ะเจ้าตีไทยเรามีปาปักขัดรวกอันหัว
จูเวกเท่าเท่าอินเซปเทมเบอร์ทานิลีนีจิงละมาคัลและปันช่องขวายอินกุมกุลหลวนเรียดมีสังบอยมังจูโจอาคาลายะที่ว่าอัตราอินเซปเทมเบอร์ทานิงานี้รวกอันหุสัลตินคอมีโปลินอันซิมเซปเทมเบอร์ทานินี่ขลาสามีอุเวงอินกุมสอมงาและกุมงามีโรสันสังเวนจูที่เลียนอวสาวลายะเลยอามินิที่ผสมอัตราอีอธิเซปเทมเบอร์ทานิทุมนี่ขลากู้ไม่นาวหักประคัดที่เลียนอินอเฟนีอธิตินตัวสองมีโปลินอันซิมอตุเวกีที่เลียนเลยมินลายะกะลีตะมูเลชินรัมกุลตะดิมเปงโปลีเวงเลโคเตตัมปิอาติอเลียนิมีปีท่องเตลหิมนักมุนาอันโทนซีจุยเลียติเลียนรวงาลีลอนปะชาไอมันเลออเซียติอินซาลวนรัลเกนคลามสมทุมลวนเลเบียกอินโปลคัลติดายินอเฟนเลอตินไทซีอตุกันเลอทันมีทุทังโปลจู MCDM ทุทังละตูโปลีกวดมีซี MCDM ชินไลโซจันทาอินเปตูดูดอมมีนันซาเตปารากันลุงออยง่าย